0: popping with Shemaine in Miami.
1: Material girl.
0: Chanel's and pearls.
2: Li Chang, Chang Chang. Ai Wu. วันนี้ดิฉันจะใส่ของหน่อยนะคะเด็กโบราณค่ะต้องใส่ทีละนิดนะคะทีละนิดทีละนิดเด็กกันนะจ๊ะก็ค่อยๆวางลงนะคะรู้ป่าวจ้าพี่สาวที่สวยเด็กโบราณนะคะทรงผมนี้ ใจในฉันเปลี่ยนเราใช้เย็นไม่ได้เปลี่ยนวันนี้มันทันอยากเปลี่ยนจริงอยากเปลี่ยนจริงจ้าขอบคุณค่ะเอาเย้
3: Next one. Please give me cock. Cock. It's cock. It's in English. I still remember the first time I went to America. I was in the airplane. I asked flight attendants that, can I get a cola? And she asked me, excuse me? I keep saying, cola, cola, cola. But it was not cola. It was cock. It was cock.
4: Oh, stranger.
5: Very, very sad footages of Flop Tropica War. Giafe City Army arriving in Flop Tropica. Fantasy pilot being possessed. Trisha Paytas.